0: กลอลังฟ้ามาจาอาลังอามานาเนราแต่โอเรชายโ
1: อตาแม
0: ่กลอลังฟังอุโลลาโอลังอามานามันโยลังชาย
1: โอตาแม่
0: กลอตัวกับปงอาลังอาชุเป็นุชุกงแต่อาลามาตุก
1: งดามแป
0: กลอลังกะเจลาลา

0: อวิเอตัญญนังอเนเดจามันนังกะโลตัปปะกะเดกัน
1: ลาเว
0: ปะกะตะจาเดตะเจเฮอัตตาหะกะโลเจเฮอะเดลัม
1: มาเล
0: โนโรเตนังนังวกะโลดิเตเฮเตเตโล
1: นอกจาเน
0: โนโนเตนังมัน